Blood. ตาเอ๋ก้าวดูป่วนดาวจูเอ็มละเต๋อป่วนดาวพังเอ็มแทงเก่ากูตาซ่ากูรอจูอุญญาลอยอมละเธอเขาเป็นรออุญญาเท่าจ้าจ้ากาจัวเต็มหล่อมองจะสวย